0: ียวลูกเดียวแหละนาย
1: จะนับซะเหนื่อยนะ
0: พวกที่เหนื่อยก็มีแต่ตาย